0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาจนถึงเวลา19 นาฬิกา พร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาด เพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจ ตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
0: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัชรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อง่วงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน 2-1 เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตะยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตะยากุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์ 2-1 เซต ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเลทที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลทจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
19: เ หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
20: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
21: ทำไมต้องซิ้วเอ็กซ์ตร้าซอฟต์อ๋อจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิ้ว
22: บุญยังเฮาวัดอยู่ไสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
23: ไปกัน
22: เ
23: ล
22: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
24: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
25: สักฟอก
24: ยาสีฟันน้ำตาล
25: นมข้น
24: กาแฟน้ำปลา
25: น้ำมันหอย
24: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
26: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
24: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
27: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
28: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิ้ลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: Give Action 95.5
1: พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อหยุดจ้ะหยุดจ้ะหยุดจ้ะไปไกลๆเด้อ

0: ไอ้ช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ปี
8: ๊ไอ้ป้า
7: ป้าป้าว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
9: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
5: ป้าอยากไล
4: ่สบู
5: ่ยาสระผม
4: ผงซักฟอก
5: ยาสีฟัน
4: น้ำตาล
5: นมข้น
4: กาแฟ
5: น้ำปลา
4: น้ำมันหอย
6: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
4: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ
5: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล้องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมู

0: การไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกเลยดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
1: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ชินน
3: นท์สวัสดีครับคุณป้า
4: ฮะป้า
5: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติธรรมชาติ
5: อ่ะลงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
11: นมข้น
10: กาแฟน้ำปลา
11: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
10: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: 95.5 Kiss Angel Radio

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
5: 3ลีตรก็กินท็อปป์จะเซลฟี่ก็กินท็อปป์ช้อปปิ้งก็กินท็อปป์จะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
6: ลาเต้ท็อปโป
7: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
8: ด้วยสกอตรังนกแท้รอยัลโกลรังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความ

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ชินนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับเอทีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์เลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟน้ำปลา
8: น้ำมันหอย
7: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
7: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

Yeah.

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
2: ลาเต้ท็อปปะ
3: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
4: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่

0: การ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
3: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
2: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chua Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota
4: Chinon ทำไมต้องซื้อ Extra 2
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ฮะ
7: ป้า
6: ป้าป้าว้าย
8: นี่เราจะปล่อยไปทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
9: นี่เลย
10: แชมพูติดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติธรรมชาติ
6: อ่ะลงใช้ซะ
10: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
13: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
12: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
14: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
12: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
15: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
16: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เช็ดน้ำหวานหกเลอะเต็มแม็กซ์หม้อซับน้ำมันไก่ทอดชิ้นใหญ่ชุ่มเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบเตาเหนียวติดเต็มแม็กซ์หม้อเช็ดคราบกระจกหน้ารถเต็มแม็กซ์หม้อ
3: เช็ดทุกคราบอเนกประสงค์ได้เต็มแม็กซ์หม้อม้วนใหญ่เนื้อกระดาษหนาเป็นพิเศษเช็ดครั้งเดียวซึมซับสุดยอดกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์หม้อเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับรับมือได้ทุกงานเช็ด
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหาร

0: อบการ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: ชิมนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
3: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับเอชีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะป้า
6: ว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
6: ไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติ
6: อ่ะลุงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
12: ไปกันเลย
13: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
14: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สวัสดีครับคุณป้า
2: ฮะป้า
3: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
3: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
6: มองหารถมือสองคุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: Toyota ชินนนท์
8: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง
3: ซ้อมลีดก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
3: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
5: แกงเขียวหวานเข้มข้น
6: อื้ออร่อยดี
7: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
8: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
9: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
9: ่สบู่
10: ยาสระผม
9: สักฟอก
10: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
10: นมข้น
9: กาแฟ
10: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

เซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลต

0: ตกันเลย
1: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
2: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: การ
1: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด Toyota ช
3: ิ้นนนท์ทำไมต้องซื้อ Extra 2จำนวนแผ่นเยอะกว่า
4: สวัสดีครับคุณป้า
5: ฮะป้า
6: ว้าย
7: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
6: ไม่มีเวลากลัวแพ้
7: นี่เลย
8: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
7: ธรรมชาติ
6: อ่ะลงใช้ซะ
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
11: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ดแน่นเต็มกล้องเพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอย

อร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: อัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
5: ลาเต้ท็อปป
6: อหลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคือ

0: เอช้อยใครๆก็เลือกแต่เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: ชิมนอนให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับเอทีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันFortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ฮะป
7: ้า
6: ป้า
8: ป้า
6: ป้าว้าย
8: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
9: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
14: ไปกัน
13: เ
14: ล
13: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
15: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
16: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
15: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
17: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
18: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
19: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

ช็ค1 take 2 take 3 check ไมค์กับโฟนเช็คคำถามคือว่ามันนั่งทำอะไรคนเดียวครับตัวเล็กเล็กก็เล็กแต่น่ารักทำเก่งที่จริงพี่อยากทักขอดูแลเราชัดๆเช็คแก้วไปเดียวไม่ได้มากับคนรักเรียนดูดีๆโอกาสครั้งนี้เจอคนงามๆฟ้าโดนบันดาลร้องเธอรอมานานดังกับสวรรค์เต็มใจให้ใจเป็นของเธอหมดเลยนะเธอหมดแก้วละกันหมดเลยละกันดอกหมดเลยรักไม่รักจะรู้กันรักความรักนั้นทำให้โลกสด

0: สินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
1: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
2: 3ลิตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: Go Wholesale สวัสดีครับ
7: Go Go Go We are Go Wholesale
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจกยิ่งใหญ่16ล้านช็อปครบ 3,000 รับสิทธิ์สูงสุด50ลุ้นทั้งรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลมากมายรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้27กุมภาถึง27สิงหาที่ไทยวัสดุทุกสาขาสนับสนุนโดยคอตโต้เตก้าโรเวลโจตัน TCL Mitsubishi Heavy Duty ครบเรื่องบ้านถูกเลยดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chua Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chua Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
2: ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569
1: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวชินนนถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: กาแฟเขาช่อง
5: สวัสดีครับคุณป้า
6: ป้า
7: ว้าย
8: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
9: นี่เลย
10: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
8: ธรรมชาติ
11: อ่ะลงใช้ซะ
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
13: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
13: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
14: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
14: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
16: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
14: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
17: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
18: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
1: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
5: ไปกันเลย
6: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: แสนเต็มกล้อง
1: เสียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกร

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สายบุญยางเฮาวัดยุใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกันเลย
4: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
5: ์อาติอาติ
6: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
5: ป้าอยากไล่
6: สบู
5: ่ยาสระผม
6: ซักฟอก
5: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
5: นมข้น
6: กาแฟ
5: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
7: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
8: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วย
3: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว
4: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้2มิถุนายน2569วันอังคารกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารวมถึงช่วงเย็นนะก่อนต่อจากค่ำนะครับก็ประมาณ16นาฬิกาฝนตกนะครับก็บางพื้นที่ก็มีปลายอยู่นะนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับมีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับช่วงฝนตกพอดีแหละนะครับก็คือช่วง16นาฬิกาตามเวลาในไทย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับกลุ่ม B นัดแรกระหว่างไทยกับบรูไนนะครับที่สนามเตลาตานสเตเดียมนะครับไทยเจอกับบรูไนแล้วก็ไทยชนะไป9-0นะครับก็ยิงกันเยอะมากนะครับครึ่งแรกก็5-0แล้วนะครึ่งหลังก็อีก4-0โดยไทยได้ประตูจากอิทธิมนทิพเนตรนะครับนาทีที่7นะครับลูกแรก1-0พัทรธรบุราณสุขนะครับ ขอไปนะครับพัทรธรบุราณสุขยิง3ประตูรวดเลยนะครับนาทีที่24 27และ36นะครับ20 30และ40นะครับก่อนที่พิชญาคงศรีนะครับยิงจุดโทษให้ไทยนำในครึ่งแรก5-0นะครับครึ่งหลังศิวกรพลสวรรค์นะขออภัยนะศิวกรพลสันยิง2ประตูติดต่อกันนะครับ60และ70นาทีที่49และ52ให้ไทยนำ70นะครับก่อนที่คงนัดท้วมทองดีนาทีที่69 80และปิดสกอร์นะครับ90นาทีสุดท้ายนะครับจากณัฐกิจโพสีนะครับก็ชนะไปนะครับเปิดหัวด้วยชัยชนะ9-0นะครับก็ชนะไปนะฮะด้านของจักรพันธ์ปั่นปีวหน้าผู้ฝึกสอนนะก็บอกว่าชมเด็กทุกคนนะที่เล่นช่วยกันเล่นเล่นได้ดีนะจนเราเก็บ3แต้มได้ตามเป้านะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยิงเยอะแต่ก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเรื่องของการจังหวะเข้าทำอะไรต่างๆครับควรมีหลากหลายมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีการจังหวะเรื่องของสุดท้ายต้องจบสกอร์ให้คมนะแล้วก็ไม่ใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปนะเกมต่อไปเจอสิงคโปร์นะครับเป้าหมายเหมือนเดิมคือเก็บ3แต้มให้ได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้น้องๆไปฟื้นฟูร่างกายก่อนนะฮะให้น้องๆไปฟื้นร่างกายเช็คสภาพร่างกายของน้องๆว่าคนที่เล่นเนี่ยมีการบาดเจ็บเมื่อยเหนื่อยล้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะจัดตัวดีที่สุดในลงสนามนัดต่อไปนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่5มิถุนายนนะครับที่เทลาตานสเตเดียมอินโดนีเซียนะครับ20นาฬิกานะนัดเจอสิงคโปร์ก็จะช้าหน่อย20นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะก็อยู่23ปีก็ซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะอุ่นเครื่องนัดแรกในเกม FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานชุด U23 นะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับที่สนามซ้อม BGTC4 จังหวัดปฐุมธานีนะครับยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่นะครับเจอกับคีร์กีสถานพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะแต่จะมีการรายงานผลการแข่งขันนะครับเป็นช่วงๆนะครับในช่วงของไฮไลท์สกอร์สำคัญอะไรต่างๆนะครับทาง Facebook ของ FA Thailand แล้วก็เพจสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับส่วนมีข่าวเรื่องของฟุตบอลนะฟุตบอลโลก2026นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยนะครับถอยนะเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ที่แพง 1,300 ล้านถึง 1,700 ล้านนะครับนะรวมค่าลิขสิทธิ์ค่าดำเนินการต่างๆ 1,700 ล้านรัฐบาลไทยก็ถอยเพราะว่าเงินเยอะเกินไปนะครับแต่ว่ามีข่าวดีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับว่ามีเอกชนของไทยนะยื่นข้อเสนอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะได้ชมนะอาจจะมีเรื่องของปล่อยฟรีบางคู่นะครับชมแต่ว่าชมแบบเสียเงินนะฮะจะชมฟรีไม่ได้นะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ในการซื้อไปเป็นเงินเป็นทองนะครับอาจจะไม่สูงถึง 1,300 ล้านบาทนะครับนะแต่ก็ลงมาเท่าไหร่ก็รอติดตามดูนะครับซึ่งการวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับลงวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นทางด้านของแจสครับจัสมินนะครับทางด้านของจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับอาจจะร่วมกับ AIS หรือว่าค่ายไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโมโนนะ ซึ่งปัจจุบันก็ร่วมกันแล้วในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเรื่องของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษใช่ไหมนะก็จะมีแนวโน้มว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026นะครับที่จะแข่งขันกัน11-19นะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนะฮะก็จะมีมีทางด้านของพันธมิตรต่างๆมาร่วมสร้างคอนเทนต์นะฮะเงินก็ไม่น่าจะเกิน700ล้านบาทนะฮะก็นี่ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนก็ลงบทวิเคราะห์นะครับนะฟุตบอลโลกคราวนี้3ประเทศนะครับสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานะฮะ
ส่วนอีกกระแสหนึ่งก็รอดูนะว่าจะเป็นค่ายสีแดงหรือเปล่านะตอนนี้ก็รอติดตามกันนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะการได้ชมนะก็เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้ว่าเรื่องของห้วงเวลานะมันไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในภาคเอเชียสักเท่าไหร่แต่การได้ชมก็ถือว่าก็เป็นผลดีนะครับเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็รอดูว่าเอกชนค่ายไหนจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับก็ซ้อมหนักอยู่ที่หนานจิงมณฑลเซียงจูมณฑลเซียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่หนานจิงนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์ราชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะหลังจากที่นำทัพไทยถึงที่จีนแล้วนะก็ซ้อมตลอดเลยนะครับวันนี้ก็ซ้อมอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะตอนนี้เสริมเรื่องของความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะครับนะเล่นเรื่องของเกมรับในสัปดาห์แรกนะครับเจอเซอร์เบียพรุ่งนี้แล้วนะครับ14 นาฬิกาตามเวลาในไทยตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาซ้อมวันแรกซ้อมวันที่2นี่นะครับก็วันนี้ก็ซ้อมต่อที่สนามจริงนะครับในเรื่องของระบบทีมนะครับก็รอเชียร์วอลเลย์บอลนะฮะ Nation League 2026สัปดาห์ที่1นะครับ 3-7 มิถุนายนนะครับที่หนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้ทดานึกแจ้งบอกว่าโอ้โหเต็มที่เลยนะซ้อมเมื่อเต็มที่นักกีฬาของเราก็มั่นใจนะครับนะนะครับมั่นใจพรุ่งจะสู้อย่างเต็มที่นะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้จะมีซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนะสนามจริงนะพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แข่งขันในช่วงบ่ายนะครับก็รอเชียร์นะครับสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ Nation League นะครับสัปดาห์แรกส่วนอีกรายการหนึ่งมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour ปิงจองโอเพ่นนะครับที่ปิงจองชนิดไทเปนะครับนักกีฬาของเราก็ทางด้านของร้อยโทสุพจน์ชัยบางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดที่ชนิดไทเปนะครับนะทีมชายก็มีบรรลือนาคประคองดุลวินิจแก้วใสพิทักษ์ทิพย์จันทร์วชิรวิทย์หมวดผานะครับผู้ฝึกสอนก็มีชัชวันแจ้งจ่ายแล้วก็อัญทวันนนทศิลป์นะครับส่วนหญิงก็มีธราวดีนาราพลพัฒน์นะครับมีวชิมีวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับมีพัชราพรศรีหวงแล้วก็สมมุติดีเกิดแก้วนะครับมีเพชรราชพุทธสอนแล้วก็ทวีปทองกำเนิดเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับไปแข่งขันกันนะวอลเลย์บอลชายหาดเราก็ระดับบทต้นๆหัวแถวของเอเชียนะนะครับผลจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะครับวอลเลย์บอลนะครับส่วนเรื่องของกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมเทนนิสทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ทำการสมาคมเมืองทองธานีนะครับซึ่งสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ส่งรายชื่อนักกีฬานะครับที่ไปแข่งขันกันนะครับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะครับก็หญิงเนี่ย6คนนะฮะก็มีรวงข้าวลนาธรฤดีไหมมนัญชยาสว่างแก้วที่ฟอร์มดีอยู่แล้วตอนนี้นะครับนะแข่งขันรายการระดับ ITF ต่างๆก็ได้ผลงานได้ดีอยู่นะครับอีฟพัชรินทร์ชิพชันเดชออมสินอัญชิสาฉันทะนะครับแต้วทัศพรนาคหล่อนะซึ่งไล่จากอันดับแล้วนะครับทางด้านของเพียงทานจะได้นะเพียงทานผีพืชพิจารณาจากอันดับคู่ด้วยนะครับนะแล้วก็มีทางด้านของชายก็มีบูมกฤษฎิสำเร็จนะครับมีแม็กซี่นะครับแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์จูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลครับโอเว่นธนพเพชรฉันทะนะครับแล้วก็นัดทางด้านของปัชญาอิสโรนะจะพิจารณาเรื่องของคู่ไปแข่งขันคู่ด้วยนะครับซึ่งนักกีฬาของเราก็ถือว่าแถวหน้านะครับนะรวมแล้ว เอชเกมครั้งที่20เนี่ยทีมเทนนิสของเรา12คนนะฮะพิจารณาจากอันดับโลกทั้งเดี่ยวและคู่แล้วนะนักกีฬาของเราก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันต่อไปนะครับรอเชียร์สำหรับเรื่องของนักกีฬานะครับเทนนิสของเรานะครับเอเชียนเกมก็งานหนักเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับซีเกมนะครับตอนนี้เราก็ต้องลุ้นในประเภททีมนะมีโอกาสเรื่องทีมแล้วก็ชายนะทีมชายทีมหญิงนะถ้าเกิดเป็นเดี่ยวๆนี่คงยากนิดนึงนะครับแต่ก็เชียร์กันแหละนะครับส่วนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship ชิงรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับ 3-5 มิถุนายน 2569 นะครับที่สนามเดอะ Majestic Creek Country Club and Resort พา72นะครับระยะ 6,610 หลาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเดอะ Majestic
กรีกคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งแข่งจบการแข่ง2วัน36หลุมเนี่ยก็จะจับตัวผู้เล่นเหลือ50คนนะฮะนะครับแล้วก็ไปชิงชัยในวันสุดท้ายนะครับคนที่ทำคะแนนเกินวันละ16โอเวอร์พา88โดนตัดสิทธิ์นะไม่สามารถขับไปเล่นในรอบต่อไปนะครับนักกีฬาอาชีพเนี่ยครับกอล์ฟอาชีพได้เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับนะแล้วก็นักกีฬากอล์ฟที่แข่งขันรายการนี้94คนนะครับแล้วก็เงินรางวัลเนี่ย 200,000 บาทนักกอล์ฟอาชีพเนี่ย75คนนะแล้วก็มีสมัครเล่นอีก19คนนะรวม94คนนี่วันนี้ก็เป็นวันซ้อมวันแรกนะครับดูข่าวดูนะนักกีฬาของเราก็ไปซ้อมกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสนามนี้เนี่ยเปิดมาถ้าจะไม่ผิดก็เกือบ40ปีนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเนี่ยไปจัดการแข่งขันนะครับนักกอล์ฟหลายๆคนไปแข่งขันอย่างนักกอล์ฟปลายแดงนะครับน้องปาแปงครับสาริษาอินทรประสิทธิ์20ปีจากนครราชสีมานะแชมป์คัลเลอร์ทัวร์2024ที่วอเตอร์มิลล์นะเป็นนักศึกษาปีที่2ของ University of Texas นะที่ออสตินนี่ดรอปเรียนมาเพื่อจะมาเป็นเทิร์นโปรนะฮะรวมถึงโปรกอล์ฟป้ายแดงจากภูเก็ตนะฮะแองเจลทองอารามนะครับแล้วก็เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมนะทีมชาติไทยอย่างปริมครับปราดนครนะก็ซ้อมอยู่นะนี่คือที่ผมเอ่ยนามเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับรวมถึงมือสมัครเล่นโลกไว้อันดับที่24นะครับทางด้านของอชิรยานศรีวงศ์นะเจ้าของแชมป์ไทยแอลสนามที่3ที่ Royal Hill มาด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับอลิสาเนี่ย20ปีส่วนปริมเนี่ย17ปีนะมือสมัครเล่นอันดับ33เจ้าของ2เหรียญทอง4เกมเนี่ยคือลุ้นเลยนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้รอติดตามนะครับซึ่งการแข่งขันสิงห์ SAT Lady Championship รอบแรกนะครับพรุ่งนี้นะฮะก็ทีออฟเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีนะครับก็ติดตามผลการแข่งขันได้นะทาง Facebook แล้วก็ไลฟ์ทาง Facebook ทางด้านของไทย LPGA Tour นะครับมีไลฟ์สกอร์ให้ขึ้นตลอดนะทาง Facebook ทางเพจของไลฟ์ LPGA Tour นะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวแวดวงกีฬาก็จะนำมาให้ทราบนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะแชมป์วันที่1วันที่2เนี่ยเมื่อ3ที่แล้วที่นครนายกแชมป์คุณผู้ที่นำวันที่1วันที่2นั้นนำมา2วันวันที่3เนี่ยนะตีพลาดนะฮะหล่นไปอยู่ที่2เฉยเลยนะฮะรู้สึกว่าคนที่ได้แชมป์นั่นคือน้องอธิรยานศรีวงศ์ที่ได้แชมป์นะครับตามมาตั้ง2วันวันสุดท้ายก็ตีดีแล้วก็แซงชนะเลิศเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะฟุตบอลไฮเซนฟุตบอลยูธคัพ2026นะครับจบการแข่งขันแล้วนะไฮเซนยูธคัพปี3นะที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมนะครับสนามไทยลีกนั่นแหละครับรอบชิงชนะเลิศก็เป็นปรากฏว่าทีมอนุบาลเวียงแก่นนะเอาชนะองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย1ประตูต่อ0นะครับโดยอนุบาลเวียงแก่นหักปากกาเซียนนะครับนะเอาชนะจุดโทษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือว่าโรงเรียนอบจ.เชียงราย 1-0 นะครับในเวลาเสมอกัน 0-0 นะจุดโทษชนะ 1-0 เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยแล้วก็อุปกรณ์โสตทัศนพร้อมอุปกรณ์นะทางด้านของอุปกรณ์โสตทัศนุปกรณ์อีก 120,000 บาทนะครับขณะที่โรงเรียนอนุบาลแม่สายเอาชนะโรงเรียนเทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราชวิทยานุกูล10ได้ที่3นะครับก็อีกฟุตบอลรายการหนึ่งนะครับที่ไฮเซนเดินหน้าสนับสนุนสร้างเด็กไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบอลอาชีพในอนาคตนะฮะจัดมานี่ปีที่3แล้วนะฮะ2ปีแรกในจัดที่กรุงเทพมหานครในปีที่3ขยับไปนู่นเลยฮะที่เชียงรายนะครับสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางด้านของไฮเซนนะครับมิสเตอร์ขอไปนะมิสคาราชางนะครับประธานไฮเซนอาเซียนแล้วก็กรรมการผู้จัดการไฮเซนประเทศไทยแล้วก็คุณทางด้านของคุณปิยรัตน์นะครับรัฐทางด้านของผู้บริหารจังหวัดเชียงรายนะครับสโมสรสิงห์เชียงรายนะครับนะร่วมกันให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ในพิธีการแข่งขันก็มอบรางวัลให้กับน้องๆเยาวชนที่เข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนไฮเซนฟุตบอลยูธครับสปอนเซอร์ชิพครั้งนี้ด้วยนะครับนะที่สิงห์เชียงรายนะครับมีรางวัลมากมายนะครับอย่างโรงเรียนกองเชียร์ยอดเยี่ยมก็อบจ.เชียงรายนะ 5,000 บาทนักเตะยอดเยี่ยมก็เด็กชายวงศกรแซม้านะจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นดาซันโวนะเด็กชายทัศนัยแก้วเทพนะครับจากอบจ.เชียงรายนะครับทุกรางวัลก็จะมีเงินทุนการศึกษาด้วยพร้อมโล่รางวัล นะครับผู้สาประตูยอดเยี่ยมกับอนุบาลเวียงแก่นนะธนดลบุญทันนะรองแชมป์อันดับที่3ก็คือบ้านใหม่นะครับเทศบาล2บ้านใหม่นะครับรองแชมป์อันดับ2อนุบาลแม่สายรองแชมป์อันดับ1นะอบจ.เชียงรายและแชมป์นะครับโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นนะครับนี่แชมป์นะ 30,000 บาทพร้อมด้วยอุปกรณ์นะโด
ด้วยอีก 120,000 บาทนะยินดีด้วยนะครับเสียงเชียร์ข้างสนามทุกหยาดเหงื่อนะครับใน3แข่งขันนะฮะเรื่องของผลไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่พื้นที่ของความฝันมิตรภาพสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆ นะฮะอนาคตนี่คือทีมชาตินะครับขอบคุณทุกนักกีฬาทุกผู้ปกครองโค้ชแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จนะครับพบกันในปีหน้าไฮเซนฟุตบอลยุทธคัพปีหน้าครั้งที่3จะไปที่ไหนรอติดตามกันนะครับรวมถึงนะฟุตบอลโค้กคัพนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตะกันเรียบร้อยแล้วนะเตะกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่จังหวัดนครขอที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโค้กคัพ U17 ปีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยิงกันวันนัดแรกเปิดการวันนี้ยิงกัน39ประตูจาก8คู่นะครับแชมป์เก่ามาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะชุดเล็กชุด17ปีเนี่ยเอาชนะนครราชสีมาวิทยาลัยนะครับโอ้ขาดเลยทีเดียวนะครับก็ยิงไปเท่าไหร่เนี่ยนะยิงไปบุรีรัมย์ยิงไป5ประตูต่อ1นะครับราชสีสลายยูไนเต็ดนะครับน้องใหม่ไทยลีก1เนี่ยส่งเยาวชนไปแข่งขันด้วยเอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมานะฮะ3ต่อ2นะครับยะโสธร FC ชนะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 10-0 นะครับนะนี่คือวันแรกนะฮะแข่งกัน2สนามนะคุณผู้ฟังนะไปเชียร์กันที่สนามแรกก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับอีกสนามนึงก็คือสนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับมี2สนามสเตเดียม1กับสเตเดียม2ไปเชียร์เยาวชนกันนะครับนะฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนี่อีกเวทีนึงนะครับที่สนับสนุนให้เด็กเข้ามาสู่นะก้าวมาสู่เวทีของเวทีของทีมชาติในอนาคตเยาวชนทีมชาตินะครับหลายๆคนผ่านเวทีโค้กคัพมานะนะครับนะผ่านเวทีโค้กคัพมานะครับก็อีกก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะฮะเยาวชนเราก็สร้างมานะได้เอกชนดีๆหลายๆโครงการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไฮเซนที่ผมบอกนะครับนะทางด้านของไฮเซนที่จัดไปท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางด้านของคุณปิยรัตน์ ปิยภัยรัตน์เนี่ยไปมอบถ้วยด้วยนะท่านก็บอกว่าขอบคุณทางเอกชนนะที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ทางเชียงรายก็ยินดีนะครับนะแล้วก็ยินดีในการสนับสนุนนะครับร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างให้เด็กนะฮะได้ก้าวขึ้นมาในการรักฟุตบอลรักกีฬานะก้าวต่อไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตและรวมถึงโค้กนะที่ทางโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับร่วมกันสนับสนุนนะสร้างกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยโค้กคัพนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าการแข่งขันที่แบบแบ่งสายแบบเมื่อก่อนเนี่ยใช้เวลาปีนี้โค้กคัพเนี่ยก็จะเตะนัดเดียวแพ้ตกรอบนะอาจจะไปเริ่มต้นจากรอบ32ทีมสุดท้ายนั่นแบบ FA คัพอ่ะเจอกันปั๊บใครเจอทีมแข่งก็โชคร้ายหน่อยนะสู้ไม่ได้ก็แพ้ตกรอบไปประมาณนี้นะมีแต่เวทีผู้ชนะไงนะครับนะฮะก็ถือว่าจัดมาก็ดีนะบอกว่าจัดมาก็ดีภาคเอกชนนะจะมีเวทีให้กับน้องๆได้เตะนะครับรวมถึงอีกรายการหนึ่งช้างจูเนียร์นะก็เข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะช้างจูเนียร์ก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะซึ่งนี่ก็คือภาคเอกชนเหมือนกันนะครับที่จัดการแข่งขันรายการนี้นะช้างจูเนียร์ก็จัดการแข่งขันเหมือนกันนะครับก็เป็นเวทีหลายเวทีนะที่ให้นักกีฬานะครับน้องๆได้มีโปรแกรมแข่งขันนะฮะซึ่งบ้านเราเนี่ยลีกเยาวชนยังไม่มีนะลีกเยาวชนไม่มีก็มีถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นนี่แหละนะก็เรียกว่าถ้วยฟุตบอลสมัครเล่นที่ให้เยาวชนอายุ12ปี14ปี16ปีนะฮะได้แข่งขันนะฮะได้แข่งขันกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับก็บ้านเราหลายหลายด้วยงานภาคเอกชนใจดีนะร่วมมาจัดการแข่งขันนะครับผมเคยติดลงเล่นเคยตามไปดูแผนนี่นะแผนฟุตซอลนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะตอนนี้แผนเขาไม่จัดแล้วนะครับเจ็ดสีเขาก็มีฟุตบอลเนี่ยคือต้องบอกว่าภาคเอกชนบ้านเราเนี่ยนะครับสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลจริงๆเพราะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ฟีเวอร์นะในบ้านเรานะครับอีกตามมาก็เป็นเรื่องของแบดมินตันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับแต่ว่าเราก็จัดการแข่งขันเยอะนะแต่ว่าจัดการแข่งขันเยอะก็จริงแต่ว่าเราไม่รู้เมื่อไหร่ฟุตบอลไทยจะก้าวไกลไปถึงเอเชียนเกมแชมป์เอเชียนเกมเหรียญเอเชียนเกมหรือไปฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าเรามันต้องไปควบคู่กันนะครับฟุตบอลในประเทศต้องแข็งแกร่งลีกเยาวชนต้องมีฟุตบอลในประเทศแข็งแกร่งนะทีมชาติไทยก็ส่งเสริมต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อจะให้เราได้ไปเป้าหมดหมายสำคัญนะคือฟุตบอลโลกนะไปไกลถึงฟุตบอลโลกนะครับ
คุณลมใต้ปีกนัดบอกว่าฟังจากสวทตากสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมีเสียงซ่าๆฝนตกอ่ะช่วงนี้อ่ะครับนะส่วนสวทแม่สอดถ่ายทอดเฉพาะวันเสาร์นะนะครับขอบคุณมากคุณลมใต้ปีกนัดนะฮะคุณพี่ลมใต้ปีกนัดที่เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะบอกรับฟังแฟนๆรายการแวดวงกีฬานะครับฝนตกหนักมากนะฮะที่คุณพี่สุเทพบอกว่าที่ราชบุรีฝนยังตกอยู่นะนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับนะหน้าฝนเรื่องของมรสุมอะไรด้วยนะครับก็บอกคุณผู้ฟังนะว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาออกจากบ้านไปไหนเดินทางอะไรก็ติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะนะข่าวดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยติดตามกันนะครับนะนะติดตามกันให้ดีพายุจะเข้าไหมฝนจะตกไหมช่วงเช้าช่วงเย็นไปเนี่ยพกร่มไหมจะได้วางแผนในการเดินทางวางแผนในการทำธุระให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ติดเรื่องของฟ้าฝนอะไรต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาต่อไปเนี่ยนะครับเลือกว่าพูลนะเลือกว่าพูลกำลังที่จะได้ตัวนะทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับอันโตนิโอขออภัยอันโตนีอิราโอล่านะอดีตผู้จัดการทีมบอลหมัดนะซึ่งมาเป็นผู้จัดการทีมนะนะครับก็เป็นการกำลังพูดคุยกันอยู่นะนะครับเป็นการพูดคุยกันอยู่กับผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลก็คือริชาร์ดฮิลล์นะอันโตนีอิราโอล่านะนะจะเป็นโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลหรือไม่รอติดตามกันนะครับ

0: ส่วนที่จังหวัดอุบลนะฮะมีฟุตบอลรายการพิเศษนะฮะก็คือฟุตบอลศึกอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18นะฮะพี่ตุ่มเทพิทักษ์กันสุเทพนะฮะนักสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันอยู่วันนี้ไทยเนี่ยเจอกับทางด้านของอังกฤษอังกฤษมีกาเร็ตเบอร์รี่ด้วยนะแล้วก็ไทยแพ้ไป 0-1 นะผมนั่งดูอยู่นะนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็เป็นนักฟุตบอลอาวุโสหลายๆคนที่มีอายุ50 60 70มาเตะฟุตบอลกันนะครับก็รอดูกันนะว่าทีมชาติไทยจะไปไกลแค่ไหนและใครจะได้แชมป์รายการนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วย

0: ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยะกิฏฐาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตพันวัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญติฏฐภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์20:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นาย ขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟส์ได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟส์จะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟส์ทั้งนี้มาลดีฟส์เป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์ 1,000 ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-10 ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม 21-18 20-22 และ 12-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิคจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกม แข่งขันระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
13: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
12: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.ตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 18:00 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา 17:00 น.โดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผ่านิดคาดนาครายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
18: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
19: จะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
20: ลาเต้ท็อปโป
21: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
22: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่า

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัม UNIF
1: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
2: ไปกัน
3: เ
2: ล
3: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
4: อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
5: ซักฟอก
4: ยาสีฟันน้ำตาล
5: นมข้น
4: กาแฟน้ำปลา
5: น้ำมันหอย
4: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
5: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
4: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ที่สารอาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: 3ลิตรก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโป
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่า

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิฟ
1: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผม
2: ซักฟอก
1: ยาสีฟันน้ำตาล
2: นมข้น
1: กาแฟน้ำปลา
2: น้ำมันหอย
1: ไอ้ยาอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
2: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
3: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
1: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
4: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ฮะ
2: ป้า
1: จะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
3: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
4: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลุงใช้ซะ
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ

0: แผ่นเต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลา
3: ฮายฮายฮายคิวคิวคิวฮายคิวยูเอสพี
1: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: กาแฟเขาช่อง
8: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
9: ไปกันเลย
10: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
11: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
11: ้เอ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ